0: 感觉这个他们俩吃的东西，包括对贵州的理解，特别特别深刻。
1: 啊、哦，是
0: 吃这一块儿，不论是什么国家、什么文化，我觉得大家都会有共鸣。
1: 是，就香喷喷的。
0: 对，
1: 而且那个洞穴也让我觉得，我必须要带着孩子来跑一趟。嗯。我觉得贵州还有很多有意思，特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起看看吧。嗯。
2: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。哦。
3: 这个价格差不多多少钱呢？
2: 差不多就80来块钱吧。
3: 好重吗？
4: 好重啊！แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
3: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
4: สาธุ
3: เราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากมากเลย
4: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยจริงๆหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
2: 知道吗？在贵州啊，一共有20000多座桥。
3: 20000多，
4: 对，一次跨越看来慢慢好。
3: 好，阿来卢妹，哎，小沙龙读到你，看那很吧，那边把布烤热慢了，那边被门布烤吧，是吧？可是他可哇，他没有สะพานทำให้การเดินทางมันลำบากมาก，เขาก็เลยชอบสร้างสะพานไง，เพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่。
2: 现在在贵州啊，我们啊世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
5: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
2: 对。哦，
6: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。哦。
7: 在这里呢还可以登记结婚，而且呢在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
2: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。哦，
4: ใช่ที่เขาว่าเราประสานเสียงเราก็รวมตัวกันไปหลายๆคน
3: ใช่
4: แ
3: ต่
4: ถ้าเป็นเวทีนะคะว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
2: We记得泰国那边很多也有像水灯节呀，大家也会唱歌啊，男女之间呀会用唱歌来表达爱意，是吧？
3: 哎，是เนาะเมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะแบบนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณเนาะ
4: ที่แบบเป็นชนเผ่าชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
3: 到侗寨了，
2: 对，大理侗寨，我们现在就到侗寨里面啦。哦，
3: 这里吗？
2: 对呀、啊。
3: 莎莎，你母班孔超东了呢。
4: 喂，那耶，那耶，水吗？哦，
3: 可以五根大米，嗯，
2: 喏。侗寨的鼓楼啊，
8: 这个建筑好特殊啊。
6: 鼓楼的修建呢，是不需要一丁一亩。
0: 这个地方感觉游客不是那么多，不是那么过度被商业开发过的，是吧？
2: 里边游客比较少，可能更接近原生态一点。喂，小河流水人家的。
4: 你那吗？哇，太美了哈！哦，我们听来了，
3: 我们听来了，
4: 是。
3: 娘娘，这个做难不难呀？
4: 娘娘，
3: 我们从泰国来，我们泰国也有这个。
4: 你们泰国也有？
3: 是。
1: 觉得侗族有很多地方跟你们泰国很像，
3: 很像。
2: 人家在洗衣服、
3: 哦。那他的衣服是这个吗？
2: 嗯，应该是。
3: 最后他怕
2: 蜡染。
3: 阿娘侬，那个阿娘怕把你们泰国米侬。
4: 是，怕蜜羊，是吗？สักผ้าแล้วเขาก็ยังร้องเพลงเลยอ่ะทุกคนที่นี่ร้องเพลงจริงเนาะแบบร้องเพลงตลอดเวลา
3: ท่านสีผิว也会唱歌然后有对面的人听完来一块唱了到很像看迪士尼卡通一样有一个像公主她就在美的梳发什么然后就一边唱歌唱完了还有另外一个人在唱我去那边了又觉得很像呀
1: 我觉得这个特别好劳动的时候唱歌很多少数民族都这样藏族人也是一边铺路一边在那唱

0: 在了解中国文化，了解我们民族文化。
1: พี่ว่านะมาครั้งเนี้ยชาชาน่าจะได้ไอเดียเยอะมากเลยอย่างเช่นแบบเวลาต่อไปชาชาทำเพลงใช่ไหมเราเอาดนตรีไทยเนาะมาใส่

0: องแบบลองประสานเสียงเลยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นด้วยมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่哇
2: 哇哇老师了唱歌真好听呀
3: 谢谢大家
2: 谢谢
1: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความเป็นจริงคือมันได้ทั้งแบบเยอะมาก
2: ๆเนี่ย
1: รู้สึกว่าประทับใจในต้องจูตาเกอมากๆเลย
0: 这首歌呢是我们的凤竹大哥的声音歌叫蝉之歌
2: 蝉之歌
0: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞嘞，这个呢就是模仿我们蝉的声音了。对，侗大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。嗯，对，就是我们侗族大哥是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候，是不是没有一个指挥的，是吧？
2: 对对，那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเนาะ。
1: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่มาแบบร้อง
2: ใช่มีพี่คนนี้
0: 哇对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
3: 特别震撼我觉得
0: 对震撼
3: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
2: 是
0: 欢迎回来
2: 拜拜
3: 拜拜
1: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียนเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
4: เขาไหนที่เดียว
2: เนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
1: แล้วพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
3: 咱俩一块看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
2: 我就觉得很一般，但是为什么他觉得很浪漫？
1: 我都没看过这么美。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
3: 2015年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
2: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบคือทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่แ
1: ต่ finally you guys get together
3: 你不生我觉得那时候心情特别差
2: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
1: โอเคมางานเรื่องที่โรแมนติกที่สุด
3: ซึ่งแล้วมันคือจะคือวันเกิดผมคิดว่าถ้าผมพาครอบครัวมาแล้วไปมังกูแล้วก็ไอ้เหลือทุกคนทุกคนที่อยู่ด้วยกันผมคิดว่าตอนนั้นก็ได้ฉลองที่เราจะได้แต่งงานกันแล้วแล้วก็จะได้อยู่ในที่เดียวกันในที่เดียวกันในที่เดียวกัน
1: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาพี่เอ๋หลิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะ

0: They're lovely. So yeah, it's such a good time. Some guy just offered to buy Shao Kao for me. So I was just like, oh, okay.
1: Yeah,
0: I felt a bit bad because I was like, what do I do now? You know?
1: You just say, yeah, thank you.
0: I was like, yeah, I was like, come on, come to the UK. I'll get you some fish and chips or something. Good on
2: you. น่ารักมากเลยรู้สึกว่าคนไทยอ่ะเฟรนดี้แล้วน่ารักแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแล้วพูดกับเขาแบบงูปลาแบบพูดแบบเขาก็แบบพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยค่ะ
3: สายหัว
4: ลาลาตุ้ย
3: ล
4: ายว่า
5: เหมือนชื่อ是我们来自于泰国的00后的女歌手，她的名字叫吴恰恰。
6: 恰恰她跟我们新做的团队呢是六百分的村民和共同携手合作的歌手，中泰双语版的《潘达拉》。
5: 我们祝福中泰友谊万岁！
7: 在体育场里头的话，欢呼海啸，是不是还挺感动的？
8: 是。
9: 听不到吗？
10: 这个是叉叉吧，
11: 动画吧。
12: 哦，对，
13: 来，
14: 翻译成泰语，
15: 对。

ูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 为这里有爱、有家、有未来。哇！
1: 有爱、有家、有未来。
2: 叉叉呢也写了一个这样子，我们就要请艾琳来帮我们念一念。
0: 他说：“这次呢，来到贵州就像他在打开盲盒。
3: การเดินทางไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
0: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
4: ฉันเจอจนเห่าชิงหย่าบ๊ายบาย
0: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต์
0: แต่ละเมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้ฟินหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน